านีมูวาละปัดยุดอากุกะลีไปอัมบุกนานูอุชาบักยุดกะไฮฮินูดันอากุปีนีมันลังนีมุชาอักษาอารันตุกานีกุอากุอินไดสลาบิงมัตูอุนอุนชาไมนักกะอิงุดอิมุปังลูอุนปันดังลิดได้กุนอิมุกวงอับ